วลาสนาวสิงไอมันสังก็นามวยปะโตตะคาพินีเดตุยยาวอุดาตะโมกงะเตากุมังจาวัยลาญวงปุไลอุดาตะโมกงะเตานาจาวัยลาญวงปุไลดิตะปังสาอินัยเดอไมอะดา